0: โดดมาก็สามีพังยานพันยังยุ่งเชิงรู้รู้สันนี่มาวัดตัวยันนังสักยี่มาอ่อนยันสัมปุนพันโนมายุนะปัดดมพัสติกสัมปุนนราวู
1: Kenten kocap nggih.
0: Nek mbok pasti.
1: Mbera niki sane mawaste. Napi di nanti nggih iki nanti dasar niki ampun nggih. Mugi jam ireng ragane. Suk semo beli mate.
0: Niang
1: pamit om santi santi santi.
0: Nggih niang cantik niki ring badwan.